เป็นไงบ้างคะกับการเมามอยฝักบัวโซลสโตนของป่านนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็ส่วนตัวป่านเองเนี่ยมันมีห้องน้ำหลายห้องก็เดี๋ยวรอบหน้าก็กะว่าจะสั่งมานะคะแล้วก็ติดตั้งห้องน้ำทุกห้องเลยนะก็คืออยากให้พ่อแม่ญาติพี่น้องที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยฟินไปกับเราด้วยนะคะก็โอเคค่ะหวังว่าจะชอบนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าป่านจะเมามอยอะไรวันนี้ป่านไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ